0: một cuộc sống mới.
1: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
2: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
3: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของทัพกบฏคือตัวบดีมึงบ่คือลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
4: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
5: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Roger.
7: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
8: Ui, có tôi làm sao?
9: Không, không. Lỗi của tôi.
8: Mỹ Hoài Châu. In the car, please.
10: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: นดูถูกเป็นนาละอายแท้
1: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ
2: ่ไอ้หลักก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บึก This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ก็ได้คอยสนใจแท
5: ้ Bien Chen is no longer just an intelligence scene it's becoming an arena of spies
6: Run Chang
7: 你要找办法接近这个男人
8: 你是谁
1: 喂挂刀当啥
8: 空空拿个刀
9: 你怀旧 In the car, please
10: 哈瓦จานต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่